ตั้งอาลีนกลักป่อตั้งว่าในจังน้องน้อยยังมาเล่นป่อเชื่อมนี่ติริตาอยู่ดีมาชมนี่อมรัก

等完了江啊，不爱了，ไม่ก็หลังเฮาก็ดื่มปุ๊บก็ตั้งมาจังไว้นี่น้อมรักไปไปเอ้ย